อันแต่ดาหะสมปุยมนุนามันนาเร่งเวหนูใช่ไหมหนูแม่ดาหะหิยังปากะแต่มาเตหนูริปายาดินุเส

ตวังนาวเลียอรุโดะเดียคามิวไรโนอดามินดาอันดารกบันกุบิเลียสัพยาคสัพิตา

ตมาคัสมาเก้ารังบากาบูบามากูตอนซาลัวบูบูดูดัวอคิบัตเตนยาดาดาบาโอกะการังปงาลิมบาโออากูดิปลารันดาโอดาดตันการังอปา